0: โรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
1: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
0: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยด้วยเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่

0: แพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: รัฐบาลยกระดับการปราบปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
4: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
4: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ข ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโนเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งอีสปอร์ต PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงสึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
6: 1นาทีกับกปท.
7: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและ ชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูก

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 0818953217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เอ็ดถูกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกที
1: แต่กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซลออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
5: ์ทำไมหมอเชนไม่ฉีดล่องแก้เป็นอันดับแรกหลายคนนะครับที่เดินเข้ามาที่คลินิกแล้วบอกว่าหมอเชนคะขอเติมล่องแก้มค่ะหลายครั้งนะครับผมกลับไม่ได้เริ่มเติมเต็มที่ล่องแก้มเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อตรวจใบหน้าแล้วล่องแก้มในบางคนไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาเพราะเมื่ออายุมากขึ้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนคือโครงสร้างกระดูกและเส้นเอ็นยึดใบหน้าย้อยลงมาตามแรงโน้มถ่วงทำให้ไขมันหน้าแก้มเคลื่อนลงมาจึงทำให้ล่องแก้มดูลึกขึ้นครับถ้าเติมเต็มเฉพาะล่องแก้มโดยไม่แก้สาเหตุล่องอาจตื้นขึ้นแต่ทำให้บริเวณใบหน้าดูอูมและดูหนักการรักษาที่ดีจึงไม่ใช่เติมตรงที่เป็นร่องอย่างเดียวแต่คือการหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ที่สาเหตุครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: 105 FM
1: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
0: 905 FM

0: วด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของผิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนภชาติคลินิกค่ะ
3: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์พิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight อยู่กับปันเหมือนเดิมนะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับใครอยากขอเพลงอะไรก็ทาง LINE เหมือนเดิมเลยครับ ID LINE 905 FM แอดกันมาได้แล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยฮะ
1: Morning Delight

ทีละน้อยจาก Hers นะครับรักให้เธอรู้จากปันครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know ครับทางไลน์ว่ายังไงกันบ้างนะครับ ID Line 905 FM นะส่งมาบอกกันได้นะครับอยากฟังเพลงไหนนะอ๋อมีข้อความมาแล้วนะครับ Make Friend นะครับของภาวิทย์หรออ่ะเดี๋ยวยังไงปันๆขอหาข้อมูลนิดนึงนะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะได้รีบเปิดให้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know นะครับ Make Friend Make Friend Make Friend อ่ะเดี๋ยวขอหานิดนึงฮะ

0: เป็นเพลงที่ขอมาทางลาย 905 FM นั่นเองนะครับเพลงนี้Make Friend นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาวิตหรือปวิตนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับรักนานๆจากจิ๊กโก้แล้วก็ได้อยู่ตรงนี้นะได้โปรดอยู่ตรงนี้ครับจาก Black Heart Featuring กับปันนั่นเองนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Did You Know กันนะฮะ Did You Know วันนี้เนี่ยเรามาดูที่มาที่ไปเอ๊ะทำไมแหวนแต่งงานเนี่ยต้องสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know Did you know Did you know
0: ในพิธีแต่งงานแบบตะวันตกนะครับภาพที่คุ้นตากันก็คือแหวนวงเล็กเนี่ยถูกสวมลงบนนิ้วนางข้างซ้ายครับแล้วก็คนทั้งงานเนี่ยก็จะปรบมือให้กับช่วงเวลาสั้นๆนั้นนะครับตำแหน่งนี้ดูเหมือนเป็นกติกาสากลนะจริงๆแล้วหลายประเทศเนี่ยสวมแหวนแต่งงานที่มือขวาครับแล้วก็ร่างกายมนุษย์ก็ไม่ได้มีเส้นเลือดพิเศษซ่อนอยู่ในนิ้วนี้นะครับร่องรอยของความเชื่อเก่าแก่เนี่ยปรากฏในหนังสือ Attic Night ของออลุสเกลิอุสนะครับนักเขียนชาวโรมันนะเขาบอกว่าชาวกรีกโบราณและชาวโรมันเนี่ยนิยมสวมแหวนที่นิ้วถัดไปจากนิ้วก้อยของมือซ้ายเพราะว่าเชื่อว่ามีเส้นประสาทเส้นเล็กเนี่ยทอดจากนิ้วนี้ไปถึงหัวใจโดยตรงนะครับจุดที่มักเล่าคลาดเคลื่อนกันก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มจากคำว่าเวน่าอามอริสนะฮะในบันทึกโรมันที่เก่าแก่ที่สุดเกลิอุสเนี่ยอ้างถึงอาร์พิออนผู้เขียนเรื่องอียิปต์แล้วก็ใช้คำอธิบายว่าเป็นเส้นประสาทไม่ใช่เส้นเลือดนะครับความหมายของเรื่องเนี่ยจึงเป็นความเชื่อทางกายวิภาคยุคโบราณนะต้องบอกว่าเป็นกายวิภาคยุคโบราณครับนิ้วนางซ้ายเนี่ยมีทางเชื่อมพิเศษกับอวัยวะที่คนเนี่ยมองว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตและก็ความรู้สึกครับต่อมาความคิดนี้เนี่ยก็ถูกเล่าต่อในโลกตะวันตกด้วยชื่อที่โรแมนติกก็คือเส้นเลือดแห่งความรักนะและกลายเป็นเหตุผลเชิงสัญลักษณ์สำหรับการสวมแหวนที่นิ้วนางซ้ายครับวงแหวนจึงเหมือนเครื่องหมายที่ผูกคำมั่นไว้ใกล้หัวใจไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่วิทยาศาสตร์บอกอะไรกายวิภาคสมัยใหม่เนี่ยนะครับไม่ได้มีการพบเส้นเลือดหรือเส้นประสาทเพียงเส้นเดียวที่วิ่งตรงจากนิ้วนางข้างซ้ายเข้าสู่หัวใจนะครับนิ้วทุกนิ้วเนี่ยก็มีเครือข่ายหลอดเลือดแล้วก็เส้นประสาทเชื่อมต่อกับมือแขนแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดส่วนอื่นๆเหมือนกันจึงไม่มีข้อได้เปรียบทางสรีระวิทยานะว่านิ้วนางข้างซ้ายนี่มันพิเศษกว่านิ้วอื่นในความใกล้หัวใจกว่านิ้วอื่นอะไรเงี้ยนะครับพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิทันนะฮะก็บอกว่าแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานของโรมันเนี่ยเริ่มตั้งหลักเป็นธรรมเนียมชัดเจนเนี่ยราวคริสต์ศตวรรษที่3ครับแปลว่าธรรมเนียมแหวนแต่งงานเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานานครับไม่ได้มีรูปแบบเดียวรูปแบบตายตัวตั้งแต่ต้นครับการสวมมือซ้ายเป็นธรรมเนียมเด่นในประเทศตะวันตกนะแต่ไม่ใช่มาตรฐานของทุกวัฒนธรรมครับหลายพื้นที่ในยุโรปและคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยก็นิยมสวมมือขวาครับบางคู่สำหรับตำแหน่งระหว่างช่วงมั่นกับแต่งงานความหมายของแหวนจึงอยู่ที่คำมั่นและข้อตกลงของคู่รักมากกว่านะสรุปก็คือนิ้วนางข้างซ้ายนี่ไม่ได้มีเส้นเลือดวิ่งตรงไปหัวใจนะเหมือนกับความเชื่อกายวิภาคในยุคโบราณนะครับความเชื่อนี้เป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์นะฮะทำให้ตำแหน่งของแหวนเนี่ยมีความหมายทางใจมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยาในยุคปัจจุบันเนี่ยนิ้วนางข้างซ้ายไม่ได้มีเส้นเลือดที่พิเศษกว่านิ้วอื่นที่ใกล้หัวใจหรือว่าวิ่งตรงสู่หัวใจอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เป็นความรู้กันไปในช่วง Did You Know ฮะ
1: Listen
2: Did You Know
3: Did You Know

หนึ่งแทร็กจากชาลีพุทธและฮิตคารุอุทดะนะครับกับเพลง Home นะก่อนหน้านั้นถ้าเจอกันอีกครั้งจาก K6Y และ Black Heart นะครับแล้วก็เกือบในเวอร์ชั่นของ Clear นั่นเองนะช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike นะครับวันนี้วันสุดท้ายแม้30เนาะวันสุดท้ายสำหรับแคมเปญนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อหรือเปล่าฝนยังตกอยู่เลยนะครับนะแต่ว่าอ่ะไม่รู้ต่อไม่ต่อแต่ว่ารีบไปใช้สิทธิ์กันได้วันนี้วันสุดท้ายเลยนะครับที่ CS Motorbike เขาร่วมฉลอง71ปี Yamaha กับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไหล่รถกระจายเขามีตรวจเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha ให้คุณเนี่ยฟรีเลย15รายการสำคัญนะครับแล้วก็มีโปรค่าอะไหล่แท้ Yamaha นะลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการนะครับอะไหล่แท้ Yamaha ลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการวันนี้วันสุดท้ายรีบไปเลยนะครับ30กันยายนนะใกล้ที่ไหนไปใช้บริการที่นั่นโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เผื่อเขาตอบโปรนะถ้าวันนี้ไม่ทันจริงๆนะฮะโทรไปได้เลยนะครับที่ CS Motorbike สาขาวิชิตสงครามนะจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉาอยู่ในเมืองนะครับเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในใกล้โกเซอรี่วัดเทพนะเจ้าฟ้าในใกล้โกเซอรี่วัดเทพครับ0622166468 0622166468นะครับหรือว่าจะทักแชททาง Facebook หรือ LINE นะครับก็ได้ครับพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลย @cs เลข1แล้วก็ yamaha นะครับนะฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
0: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
12: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
13: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
14: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
13: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
14: และใกล้และใกล
13: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: าน LINE ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ขอโทษที่โกหกไป GWS นะครับแล้วก็นาฬิกาทรายเป็นสเปเชียลเวอร์ชันจาก Bogey Lion X กับโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดชั่วโมงที่2กับ Morning Delight ยังไม่ได้พาเที่ยวเลยชิเนาะต้องเป็นชั่วโมงที่2 4นะสำหรับ905 All Around เดี๋ยวช่วงกลางๆชั่วโมงมาติดตามกันนะครับ
1: Morning Delight
0: ทำงานแค่3 ชั่วโมงยังจะรีบกลับบ้านอีกอ๋อ

I John Break Out Loud นะครับผมนะสำหรับหนึ่งแทร็กแล้วก็อีกหนึ่งแทร็กก่อนหน้านี้ Because You Are So Beautiful นะฮะ Bruno Mars นะครับ Fall in Love จาก Ed Sheeran แล้วก็ The Weeknd นั่นเองครับช่วงนี้วันสุดท้ายนะสำหรับวันเล่นคลินิกโปรนี้นะหมายถึงโปรนี้นะฮะโปรของเดือนกันยายนเพราะว่าวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะฮะโปรของเดือนกันยายนจากวาเลนคลินิกเอาใจคนสวยนะฮะวันนี้วันสุดท้ายรีบไปใช้สิทธิ์กันนะโบท็อกซ์ MB ท็อกซ์200ยูนิตนะฮะเหลือแค่ 8,999 บาทตก100ยูถ้าเกิดสมมติว่าหารกับเพื่อนเขาให้หารกับเพื่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคนละ100ยูก็คนละ 4,000 กว่าบาทหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เอง200ยูก็ได้นะครับโปรแกรมวิตาแรนงานผิวมาแรงดูแลฟื้นฟูผิวนะ 3cc แค่ 8,590จูวีลุควอลลุ่มนะยกกระชับผิวหย่อนคล้อยนะครับให้ผิวเนี่ยดูแน่นฟูแล้วก็ดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc แค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาผมบ้างผมหลุดร่วงครับตอนนี้วาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลเส้นผมให้ดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นนะหรือว่าจะซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งแค่ 37,500 บาทนะครับฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งนะแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดนะซื้อเป็นคอร์สเนี่ยคุ้มกว่านะ 37,500 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่วาเลนคลินิกได้เลยนะครับทักแอดมินได้เลยแอดมินเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ต Facebook Page นะเสิร์ช VALEN วาเลนแล้วก็คลินิก CLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันช่วง All Around ฮะ

0: สวัสดีค่ะจากลิซ่านะครับแบทจากเอทิสชุมจาก Baby Monster นั่นเองนะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905 All Around กันครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: วันนี้พากลับไปที่บ้านอีตองอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยนำเสนอเมืองปีล็อกที่กาญจนบุรีแล้วแหละนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นไปในอีกฟิลหนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งนะบ้านอีต่องนะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมอกสวยๆกลางหุบเขานะเป็นหมู่บ้านในสายหมอกที่เติบโตจากอดีตเมืองแร่นั่นเองใครมีโอกาสไปกาญจนบุรีไปที่นั่นนะผมเนี่ยไปกาญจนบุรีมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปพอดีไปปฏิบัติธรรมเนาะเวลาไม่พอก็เลยไม่ได้ไปที่นี่แต่ว่าคิดว่าวันหนึ่งนะอยากจะไปเยือนเหมือนกันนะครับใครที่ไปที่กาญจนบุรีลองแวะไปที่นี่ดิเขาบอกว่าที่บ้านอีต่องเนี่ยนะครับมีม่านหมอกเกือบตลอดทั้งปีเลยนะครับเสน่ห์ของที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนะครับเบื้องหลังความเงียบสงบที่หลายคนโหยหาเนี่ยก็คือร่องรอยประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ที่เคยคึกคักมาก่อนนะครับที่นี่นะฮะเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนเหมือนปัจจุบันนะฮะเป็นหัวใจเมื่อก่อนที่นี่เป็นหัวใจสำคัญของการทำเหมืองปีล็อกนะฮะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเนี่ยเข้ามาหาโอกาสนะมีทั้งดินเหล็กแร่แล้วก็ดีบุกนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในสมัยนั้นนะบ้านเรือนไม้ที่ตั้งเรียงรายตามแนวเนินเขาเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวนะเดิมเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของคนงานนะครอบครัวการใช้ชีวิตต่างๆหุบเขาที่นี่เนี่ยตัดขาดจากความวุ่นวายทางวัฒนธรรมในสังคมเมืองเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบบรูปแบบการท่องเที่ยวแล้วก็จะเหมือนเราได้ย้อนเข้าไปในยุคสมัยเหมืองแร่เจริญรุ่งเรืองคือถ้าเกิดว่ามาบ้านเราภูเก็ตเนี่ยนะครับถ้ามาแถวย่านเมืองเก่าเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นบ้านในหัวต่างๆนะก็จะเป็นแนวตึกที่เป็นยุโรปนะผสมจีนนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นบ้านไม้ที่เขาสร้างไว้ให้คนงานอะไรเงี้ยนะครับชาวบ้านยังรักษาสถานที่อย่างนี้ไว้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ถูกดัดแปลงจนเสียตัวตนนะเป็นเสน่ห์ที่หลายคนเนี่ยอยากจะแวะไปเยือนนะเหมือนย้อนยุคกลับไปนิดนึงแล้วก็แถมได้ชมสายหมอกสวยๆด้วยนะครับยังมีร่องรอยของเครื่องจักรเก่าที่วางทิ้งไว้ริมน้ำมีสระน้ำกลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีทางเดินไม้นะที่ทอดยาวผ่านหมู่บ้านทุกจุดที่เดินผ่านเนี่ยก็ดูที่จะแบบมีเรื่องราวนะไปจิบกาแฟร้อนๆท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆอ่ะยังไงมีโอกาสไปเยือนกันนะครับที่นี่บ้านอีต่องบ้านอีต่องจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

แสงแรกจากองศาทีทัศน์นะครับเพลงประกอบละครอรุณรุ่งนะก่อนหน้านั้น Time Fly จากนนทนนท์และเจฟซาเชอร์นั่นเองฮะอยู่กับเชียงใหม่เพลสนะครับเรื่องของปลวกเนี่ยห้ามวางใจเด็ดขาดอย่าปล่อยให้มีปลวกเด็ดขาดนะไม่งั้นจะแก้ไขยากแต่ว่าก็แก้ไขได้นะครับแต่ป้องกันไว้จะดีที่สุดทั้งป้องกันทั้งแก้ไขติดต่อเชียงใหม่เพลสได้เลยเชียงใหม่เพลสเนี่ยเก่งนะแล้วก็ชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางระบบท่อกำจัดปลวกนะเขาทำงานด้านนี้ให้กับโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับคือนอกจากเทคโนโลยีที่เชียงใหม่เพลสเขาใช้แบบทันสมัยแล้วเนี่ยนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้อันนี้สำคัญมากเลยนะก็คือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย.นะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงซึ่งก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะฮะต้องการป้องกันหรือกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงครับโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยให้เขาไปตรวจวัดพื้นที่ก่อนได้เขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีคำนวณค่าใช้จ่ายกันให้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์076263404 076263404ครับ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเลย
4: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
6: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดี ย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: ABC Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

เดี๋ยวค่อยมาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะครับช่วงนี้ยังขอเพลงกันได้นะครับอีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะส่งมาบอกกันได้เลย ID ไลน์ 905 FM นะฮะ

หนึ่งแทร็กจากป๊อปปองกูนะครับขอมาทางไลน์905 FM นะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาติดตามประเด็นข่าวใน X กันแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็นี่เลยนะฮะสำหรับนภชาคลินิกครับเขามีนวัตกรรมหลากหลายเลยครับที่จะดูแลให้คุณแบบเคส by เคสมีทีมแพทย์ที่ช่วยออกแบบการรักษาให้เข้ากับคุณโดยเฉพาะเลยนะฮะอย่างนวัตกรรม Onda Pro นะเป็นการสลายไขมันเฉพาะจุดพร้อมกระชับผิวในขั้นตอนเดียวนะครับลดไขมันดื้อลดเซลลูไลท์แล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นกับเทคโนโลยีไมโครเวฟความถี่สูงจากอิตาลีนะครับทั้งลดไขมันเฉพาะจุดกระชับผิวนะให้ผิวไม่หย่อนคล้อยเจ็บน้อยไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลเรื่องสัดส่วนและความเรียบเนียนของผิวนะครับแล้วก็ดูแลโดยแพทย์พร้อมประเมินเฉพาะบุคคลทุกเคสเลยนะครับนะเพราะการลดไขมันที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เล็กลงแต่ต้องกระชับและสมส่วนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะฮะปรึกษาทีมงานของนภชาคลินิกได้เลยนะครับนัดคิวทาง LINE ได้เลยครับ ID LINE นะแอดได้เลยครับ @naphacha_clinic @naphacha NAPATCHAR ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINNIC นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฮิตติดเทรนด์ on X ครับ

0: เงาเข้าใจนะครับในเวอร์ชั่นของ For Eve นั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Crazy About You Maybe นะครับแล้วก็รักที่พอดีนะจาก Fellow Fellow ครับอ่ะช่วงนี้เรามาติดตามแฮชแท็กใน X กันนะครับมาติดตามข่าวกันนะข่าวน้ำท่วมยังอยู่ไหมอะไรยังไงนะมาติดตามใน Hit the Trend on X เลยครับ
1: Hit the Trend on X Hit the Trend on X
0: ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะถึงแม้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่คลี่คลายเลยนะครับนะก็ต้องมาติดตามประเด็นข่าวนี้กันสักหน่อยนะครับมีทั้งแฮชแท็กน้ำท่วมนะ2569มีทั้งแฮชแท็กอนุทินนะครับตรงทูปะเตมีเนี่ยเขาบอกว่าอ่วมเลยนะครับน้ำท่วมพหลโยธินมุ่งหน้าเข้ากรุงนะ90เซนติเมตรเลยนะสูงเกือบเมตรหนึ่งเลยนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ขับฝ่าน้ำเครื่องดับระนาวครับตำรวจชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเข็นด้านกรมทางหลวงแนะให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นส่วนเขตสายไหมหลายพื้นที่เนี่ยน้ำยังท่วมขังรอระบายนะครับคือมันก็มีพื้นที่ที่ดีขึ้นแล้วคลี่คลายแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่กำลังประสบภัยนะเป็นพื้นที่ใหม่ด้วยนะครับอาจารย์สิตางนะครับงัดคลิปพลพีเอ่ยปากปิดเขื่อน1ชั่วโมงคนข้างล่างใจฟูซัดไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่นนะครับสรยุทธเผยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกรณีนายกอนุทินเนี่ยนะครับเดินเท้าเปล่าลุยน้ำท่วมพื้นที่แฟลตคลองจันทน์จนกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงนะแหล่งข่าววงในที่ใกล้ชิดนายกเนี่ยได้เปิดเผยว่าวันนั้นเนี่ยในการลงพื้นที่ได้ใส่รองเท้าคู่ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็มีรายงานว่าขณะที่คณะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พากันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูเรียบร้อยแล้วนะครับในคณะนี่เขาเห็นแต่เขาก็ใส่กันหมดนะรองเท้านะมีอนุทินคนเดียวที่ไม่ได้ใส่นะครับนายกอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมบก.ปภช.นะแล้วก็ผู้ว่าทั่วประเทศเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำทำงานแบบบูรณาการขออดทนใจกว้างอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดน้อมรับทุกคำวิจารณ์ทุกคำตำหนิเดินหน้าแก้ปัญหาต้องทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวไร้การขัดแข้งขัดขานะครับมีประเด็นข่าวใช่ไหมที่มันมีมูลนิธิของคุณบุ๋มมาที่เขาไปทำกับข้าวให้กับชุมชนแต่ว่าต้องรอนะมีประเด็นข่าวมาว่าเหมือนกับคุณบุ๋มให้สัมภาษณ์มาแหละว่าเหมือนทีมงานเนี่ยต้องให้รอนะจนกว่านายกจะมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยแจกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นของคุณบุ๋มเนาะไม่ได้เป็นของรัฐบาลนะที่แจกไปแต่ว่าคุณบุ๋มก็คิดว่าเอ๊ะนายกอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกน่าจะเป็นเรื่องของทีมงานมากกว่านะครับน้ำท่วมกรุงเทพยังอ่วมหลายจุดนะครับชุมชนสนามกอล์ฟถนนกรุงเทพกรีธา12ถูกน้ำท่วม5วันไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือชาวบ้านทนไม่ได้ลงขันทำข้าวแจกกันเองขณะที่ชุมชนไทยมุสลิมริมคลอง2ต้นนุ่นย่านมีนบุรีเนี่ยจุดโลกลืมครับเหมือนอยู่เกาะกลางน้ำเจอวิกฤตน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรต้องหอบแมวย้ายไปหลับนอนบนสะพานข้ามคลองนะครับหาปลาประทังชีวิตซ้ำเจอปัญหายุงชุมปริงอารวาสอีกนะฮะเนี่ยหลายพื้นที่ยังแบบประสบปัญหาเลยปอพอเซลบอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนรัวๆหลายจังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงอ่ะเนี่ยดูซิมีจังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดไหนบ้างเอ่ยไม่มีรายละเอียดข่าวนะครับไม่เป็นไรลองไปติดตามกันดูนะลองไปติดตามกันดูครับเว้นวรรคให้ซักผ้านะครับอุตุเตือนฝนรอบใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนะแต่คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาด้านโซเชียลปรบมือให้อดมินกรมอุตุปรับภาษาในการสื่อสารเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นโอเคนะก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับนะแล้วยังไงก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยดีแล้วนะครับ
1: Hit the trend on X. Hit the trend on X.

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: 105 FM
1: หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ8โมงถึง11โมงเหมือนเดิมนะแล้วอย่าลืมมาขอเพลงกันด้วยนะครับช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกอาจจะแบบอากาศเปลี่ยนนิดนึงนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจอกันพรุ่งนี้ครับ

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altepee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

0: ยนต์ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง1เคยยืมแล้วไม่คืน2เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
11: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
12: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
11: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต
0: ่อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราท
14: ทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.
1: Delight 905 FM.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเจอกันอีกแล้วครับเที่ยงถึงบ่าย3โมงกับพี่เชษฐ์นะครับวันนี้วันพุธที่30กันยายนเรามาส่งท้ายวันสุดท้ายของเดือนกันยายนกันครับพรุ่งนี้นับ1กันใหม่กับเดือนตุลาคมนะครับ

0: Bio 5 FM
1: วันนี้นะครับคุณฟังครับวันพุธที่30กันยายนนะครับเรามาส่งท้ายกันนะฮะสำหรับวันสุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับพอดีผมมานั่งได้แป๊บหนึ่งผมก็ดูข้อมูลไปเรื่อยว่าจะเอาอะไรมาคุยคุณฟังดีพอดีครับไปเจอเรื่องนี้มันสุดมหัศจรรย์มากครับไอ้เท่าที่ทราบมาเนี่ยคุณฟังครับคือประเทศเกาหลีใต้เนี่ยคนแก่คนอายุ60อัพนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าประเทศเขาเนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยพอ6อายุ60เนี่ยก็จะพูดคำว่าเกษียณซะละก็จะพูดคำว่าเกษียณขึ้นมาทันทีคำว่าเกษียณจะแปะหน้าแล้วก็อยู่ในความคิดของคนในประเทศไทยที่ว่าเฮ้ย60แล้วเราคงต้องให้คนรุ่นหลังก็ทำงานแต่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีใต้ครับนี่คือเรื่องที่ผมทึ่งมากแล้วบอกโอ้โหจริงๆเหรอคืออย่างนี้ครับมันมีคุณยายท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคิมซุกจาคิมซุกจาเนี่ยคุณยายท่านเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงประกันภัยครับทำงานอยู่บริษัทประกันภัยเกาหลีใต้แห่งหนึ่งทำมาตลอด43ปีครับเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้คุณยายท่านนี้ยังทำอยู่ถ้าคุณฟังรู้ว่าอายุของคุณยายท่านนี้อายุ100ปีแล้วคุณฟังจะตกใจฮะจะร้องฮะอันนี้เรื่องจริงครับคุณยายท่านนี้ครับนะฮะคิมซุกจาเนี่ยมีอายุ100ปีครับและทำงานเกี่ยวกับประกันภัยเนี่ยประกันชีวิตต่างๆเนี่ยประกันทุกรูปแบบเธอทำหมดครับอายุ43ปีเชื่อไหมครับคุณยายท่านนี้ตลอดอายุการทำงาน43ปีคุณยายผู้นี้ส่งรายงานมาที่สำนักงานสาขาประกันของเธอเนี่ยทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวคือทำรายงานเหมือนว่าไปทำงานทุกวันแล้วก็ทำรายงานว่าไปติดต่อลูกค้ารายไหนเอาไว้อะไรยังไงรายละเอียดทั้งหมดส่งทุกวันไม่มีวันไหนไม่ส่งครับโดยคุณยายคิมซุกจามีอายุครบ100ปีในปีนี้ครับปี2026เนี่ยครับก็เข้ามาทำงานในนักวางแผนการเงินหรือตัวแทนประกันภัยของบริษัทชื่อดังดังกล่าวของเกาหลีใต้แล้วก็ทุกวันนี้คุณยายอายุ100ปียังไปพบลูกค้าด้วยตัวเองไปหาลูกค้าใหม่แล้วก็ไปดูแลลูกค้าเก่าที่มีทั้งสัญญาเก่าสัญญาใหม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลูกค้าใหม่ๆตลอดไม่เคยขาดจนกระทั่งอายุ100ปีเนี่ยฮะจนกระทั่งบริษัทได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้ตัวแทนคุณยายท่านนี้คิมซุกจาเนี่ยครับเป็นตัวแทนอาวุโสยกย่องให้เธอเป็นตัวแทน100ปีที่เป็นมรดกล้ำค่าของบริษัทนะครับโดยน่าจะเป็นคุณยายเพียงคนเดียวที่มีผลงานในเรื่องการขายประกันและดูแลลูกค้าทั้งเก่าใหม่อย่างยาวนานที่สุดอายุ100ปีทุกวันนี้ไม่หยุดทำงานและที่ผ่านมาคุณยายท่านนี้นะครับดูแลครอบครัวควบคู่ไปกับการขาย

กันจนปัจจุบันลูกหลานของคุณยายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งในแวดวงการศึกษาแล้วก็สายการเงินเกาหลีใต้เขาให้ความสำคัญกับคนอายุเยอะนะครับไม่ใช่ว่าพอแก่แล้วหลายคนก็จะมองว่ากะโหลกกะลาบ้างโน่นนี่นั่นหลายคนก็จะมองข้ามหัวคนแก่ประเทศไทยมีเยอะนะครับเห็นว่าแก่แล้วก็โอ้คงทำอะไรไม่ได้มากนะฮะแต่เกาหลีใต้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคนแก่คนไหนก็ตามแต่ที่ยังสามารถทำงานได้และมีศักยภาพเขายังคงส่งเสริมให้เป็นคนที่เป็นตัวอย่างของสังคมเกาหลีใต้ต่อไปนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมมากสำหรับเกาหลีใต้ถ้าเขาลองว่าจะทำอะไรจริงเนี่ยไม่ต้องห่วงและเท่าที่ผมทราบมานะคุณฟังนะเกาหลีใต้เขาให้ความสำคัญกับอาชีพครูและเกษตรกรรมมากให้ความสำคัญแบบในอันดับต้นๆของประเทศเพราะนี่คือปูชนียบุคคลและเป็นกระดูกสันหลังของประเทศบ้านเราลองดูนะอาชีพครูทุกวันนี้ใครให้ความเคารพนับถือในอันดับต้นๆบ้างท็อป10ยังไม่ถูกอยู่ในท็อป10เลยด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยก็แทบจะไม่อยู่ในท็อป10ที่ได้รับความนับถือจากคนทั้งประเทศแต่เกาหลีใต้เขาเป็นแบบนั้นจริงๆคนยิ่งสูงอายุแล้วยังทำงานได้ยิ่งเป็นปูชนียบุคคลนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่บ้านเราต้องหันมาดูแลคนที่อายุเยอะถ้าคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยายยังมีศักยภาพถ้าท่านยังมีแรงทำให้ท่านทำไปเถอะครับคือผมเห็นมาเยอะแล้วรวมถึงคุณพ่อของผมคนแก่ที่ทำงานมาตลอดลูกๆหวังดีเฮ้ยมีเงินแล้วเห็นพ่อแม่เหนื่อยแล้วน้ำตารินไม่ไหวอยากให้พ่อแม่พักผมบอกเลยครับประมาณ 80-90% พอท่านหยุดปั๊บแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่ท่านเคยทำมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองส่วนใหญ่จะป่วยพอป่วยสักพักหนึ่งท่านก็จะลาโลกนี้ไปเป็นแบบนี้เยอะมากลูกหลานบางคนเข้าใจว่าหวังดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทำนะท่านทำมาทั้งชีวิตแล้วเกิดท่านหยุดเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะไม่มีแล้วคนแก่เวลาไม่ได้ทำอะไรมันจะเหงามันก็จะเกิดอีกหนึ่งอารมณ์ในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นควรมองเรื่องนี้อย่างที่เกาหลีเขามองบ้างก็จะดีครับแล้วคนแก่ในบ้านเราจะมีคุณค่าครับเกาหลีใต้ตอนนี้เริ่มจะแซงหน้าอเมริกาในเรื่องของวงการบันเทิงแล้วนะครับ

0: 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับมาแล้วครับฟุตบอลส่งท้ายปีนะครับมีทุกปีนะครับจำได้ครับว่าเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราแพ้กับทีมชาติเวียดนามไปแบบขายหน้าเลยเพราะนั่นคือเราส่งชุดผสมส่วนใหญ่เป็นเด็กนะครับชุดเด็กเป็นชุดทีมสำรองไม่ใช่ชุดหลักตัวใหญ่เวียดนามเขาก็ได้ใจแล้วครับเขาชนะเราไปแล้วเขาได้แชมป์ในรายการที่ผ่านมาล่าสุดครับเจอของจริงซะหน่อยพอเราเอาจริงเท่านั้นแหละเวียดนามสู้เราไม่ได้ครับเจอกันเรียบร้อยนะครับฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งเราสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้2-0เป็นการแก้แค้นได้แบบให้เห็นซะหน่อยพอเราส่งคือเราส่งชุดใหญ่ลงไปคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเจชนาทิพย์ก็ลงนะครับสุภโชคสารชาติก็ลงสารัตน์อยู่เย็นก็ลงนะครับคือส่วนใหญ่เป็นทีมชุดใหญ่ใหญ่กับใหญ่มาเจอกันที่นี่เจอของจริงครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราลงไปซะเรียบร้อยเลยครับเสร็จเราครับเวียดนาม2-0แล้วก็นัดต่อไปครับเราจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับในวันที่2 ตุลาคมเวลา16:00 น.เป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูครับในรายการนี้ใครจะเป็นแชมป์ถ้าเกิดเราส่งชุดใหญ่ลงผมเชื่อว่าไทยน่าจะไม่มีปัญหาเป็นการสั่งสอนเวียดนามให้รู้ซะหน่อยเพราะฉะนั้นเราโดนคือเราโดนเยอะหยันนะเราโดนเยอะหยันว่าโอ้ยแพ้แบบโอ้โหแบบแต่เราส่งชุดเล็กครับเราไม่ได้ส่งชุดใหญ่อันนี้คือชุดใหญ่แล้วเป็นไงล่ะครับชนะมา2-0เวียดนามก็พูดง่ายคือหัวเราะไม่ออกแล้วนะอันนี้ไม่ได้บูลลี่เขานะครับแต่ว่าเนี่ยมาเจอของจริงชุดใหญ่ทีมชาติไทยเสร็จเลยวันที่2ตุลาคมนะครับก็เดี๋ยวเชียร์กันต่อครับ16:00 น.ให้เราได้แชมป์อาเซียนครับยังมีอีกหลายนัดให้เชียร์จนถึงประมาณปลายปีนี่แหละครับ

0: 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับตอนนี้น้ำท่วมหนักในกรุงเทพใช่ไหมครับอย่าพึ่งไว้วางใจครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับออกมาเตือนใช้ถ้อยคำที่แบบว่าน่ารักคิกขุเหมือนกับแบบว่าครั้งที่แล้วเตือนแล้วบอกฝนจะตกหนักมากแต่หน่วยงานที่ฟังแล้วไม่ได้มีการประกาศให้ป้องกันหรือมีการป้องกันว่าฝนจะตกหนักเลยแล้วกรมอุตุก็กลายเป็นแพะรับบาปในครั้งนี้ไปซะงั้นอีกนะครับล่าสุดกรมอุตุเขาก็เลยใช้คำแบบว่าเหมือนเป็นการแบบขอโทษนะครับเชิงประชดประชันเลยครับเรื่องที่ดราม่าที่เกิดขึ้นก็เลยแต่ออกมาเตือนเขาว่าวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมฝนรอบใหม่จะมาครับอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งซึ่งก็คงเป็นพื้นที่เดิมนั่นแหละครับภาคกลางนะฮะเพราะฉะนั้นมีเสียงบ่นไปเลยครับว่าน้ำท่วมครั้งเนี่ยบางพื้นที่หนักกว่าปี54ที่ว่าน้ำท่วมหนักกว่าอีกนะครับแล้วรอบใหม่เนี่ยจะได้พักกันแค่ 4-5 วันแล้วก็จะมาอีกหนักผมว่าหนักแน่กรมอุตุเตือนมาแบบนี้ฮะ 5-10 ตุลาคมผมว่ากรมอุตุเขาเตือนออกมาแบบนี้เขาอยากจะดูเหมือนกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรกันยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วงบประมาณที่ใช้ในการดูแลป้องกันรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบหมดไปปือเป็นหมื่นล้านแต่ละครั้งเป็นละแสนล้านแต่ละครั้งแต่ไม่เคยได้ผลเลยเงินมหาศาลแต่มันทำไมไร้ประสิทธิภาพนะฮะก็เตรียมตัวไว้ครับ 5-10 ตุลาคมนี้หวังว่าคงไม่เกิดซ้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่กรมอุตุออกมาเตือนเรื่องของฝนตกอีกครั้งหนึ่งค่อยมาดูกันครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมจะมาเล่นอันดับ1ทั้ง2ฝากฝั่งชาร์ตเพลงระดับโลก UK ชาร์ตแล้วก็ Billboard ชาร์ต2เพลงที่อยู่ทั้งในอันดับ1 UK ชาร์ตแล้วก็ Billboard ชาร์ตเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Delight 905 FM
1: Delight Recommended
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้วันพุธนะครับก็ได้รายงานชาร์ตเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเอา2ชาร์ตนี่แหละอยู่เลยครับ UK ชาร์ตเมื่อวันจันทร์แล้วก็ Billboard ชาร์ตเมื่อวานนี้วันอังคารนะครับก็อันดับ1 3สัปดาห์ซ้อนที่เซียน่าสไปโรศิลปินสาวจากเกาะอังกฤษส่งเพลง Great Expectation ครองอันดับ1ถึง3สัปดาห์ติดนะครับและเพลงของเอลล่าแลงลี่เจ้าแม่แห่งคันทรีแห่งอเมริกานะครับส่งเพลงคูซินเท็กซัสครองอันดับ1ถึง23สัปดาห์โอ้โหสุดยอดจริงๆ2เพลงนี้ครับนะครับสรุปรวมเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก2เพลงนี้2ฝากฝั่งแล้วเบรกหน้ากลับมาเบรกที่2กับพี่เชษฐ์ครับ
1: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
8: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
7: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
8: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบาย
7: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
15: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand พบกับมะนาวอีกแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะพามาชื่นชมความงดงามประเพณีของประเทศไทยทั้ง4ภาคด้วยกันที่จะสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าวัฒนธรรมความศรัทธาและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะวันนี้เช็คอินกันที่จังหวัดน่านค่ะพามาชมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำมางน้ำหวาค่ะในยามที่เห็นว่าแม่น้ำกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นอาจจะเป็นน้ำแห้งน้ำแล้งหรือแม้แต่ปลาลดลงชาวบ้านก็จะจัดพิธีสืบชะตาให้กับแม่น้ำโดยเชื่อกันว่าการสืบชะตาหมายถึงการต่ออายุให้ยืนยาวออกไปนั่นเองค่ะความเชื่อของพี่น้องอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านในเรื่องการต่อชะตามีหลายอย่างและนิยมทำกันในหลายกรณีชาวบ้านบางกลุ่มมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำชาวบ้านก็จะนิยมจัดพิธีสืบชะตาให้กับแม่น้ำเพื่อต่ออายุและความเป็นสิริมงคลจะได้เกิดขึ้นกับแม่น้ำรวมถึงผู้คนในชุมชนด้วยการสืบชะตาให้กับแม่น้ำจึงเป็นการแสดงความศรัทธาความเคารพและเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อแม่น้ำ โดยพิธีสืบชะตาแม่น้ำนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการต่อชีวิตและการขอขมาต่อสายน้ำที่มีความสำคัญต่อสรรพสิ่งและเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาสายน้ำให้ยืนยาวและยั่งยืนค่ะประเพณีการสืบชะตาหรือการต่ออายุในสังคมล้านนามีการสืบชะตา3ประเภทด้วยกันคือสืบชะตาคนสืบชะตาบ้านและสืบชะตาเมืองแต่ในปัจจุบันได้ประยุกต์การสืบชะตาสู่ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะถูกทำลายเช่นการสืบชะตาน้ำการบวชป่าโดยการนำจีวรส่งมาพันรอบต้นไม้เพื่อแสดงถึงการต่ออายุให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าขยับหมุดไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีออกว่าจะมีความน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
16: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษ
13: Nine O Five FM

ป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับที่คุณจุ๊บพุทธินันท์นะครับทายาทเจ้าของตราสิงห์นี่แหละครับเวอร์ชั่นแรกไม่มีท่อนแรปครับเวอร์ชั่นที่2นี่มายอร่ามาร้องแรปให้กับเพลงของมาริอาเบสเรียนที่เอามาโคเวอร์โดยจุ๊บพุทธินันท์พิรมภักดีนะครับปลายฟ้าเบรกที่2ครับ

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: เบรกที่2นะของวันพุธที่30กันยายนนะครับเบรกนี้ยังคงมีออโต้คลิกอยู่กับเรานะครับออโต้คลิกครับหน้าที่หลักเลยครับดูแลรถยนต์ทุกคันทั่วเกาะภูเก็ตนะครับใครที่ไว้วางใจออโต้คลิกคุณจะรู้สึกสบายใจที่สุดเพราะอะไรครับเพราะออโต้คลิกเนี่ยอันนี้คือสิ่งเดียวที่ศูนย์บริการอื่นไม่มีแน่นอนคือเปิดบริการทุกวันคุณผู้ฟังย้ำว่าเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวจะเป็นวันอาทิตย์ที่เขาชอบหยุดกันหรือจะเป็นวันหยุดยาวๆอย่างสงกรานต์ปีใหม่วันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆก็

ไม่หยุดครับนี่คือหัวใจสำคัญที่ใส่ใจแล้วก็ตั้งใจดูแลรถทุกคันทั่วเกาะภูเก็ตสำหรับทุกท่านที่ไว้วางใจออโต้คลิกนะครับทั้ง3สาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตหรือว่าจะเป็นสาขาอยู่ในปั๊มคาลเทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่2สาขานี้เปิด 8:00 นปิด 1:00 นแล้วก็สาขาตรงทางขึ้นเขาป่าตองเปิด 8:00 นแต่ว่าปิด 3:00 นเลยนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นหลากหลายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเปลี่ยนยาง3เส้นแถม1เส้นและดูแลเช็คทุกอาการที่มีปัญหาว่าคุณสงสัยว่ารถของคุณทำไมเมื่อก่อนไม่เคยมีเสียงดังตรงนี้หรือว่าขับไปมีอาการสะดุดหรืออะไรก็ตามแต่เกิดสงสัยเอามาเช็คอย่างละเอียดแล้วเราก็จะแก้ปัญหาให้คุณนะครับพูดง่ายคือประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยหลากหลายโปรโมชั่นจากออโต้คลิกทั้ง3สาขานะครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea 905 All Around
1: 905 All Around
2: มาแล้วครับคุณผู้ฟังครับในช่วง All Around นะครับเรื่องการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังครับดินแดนสวรรค์แห่งที่ราบสูงถ้าเอ่ยคำนี้ก็ต้องนึกถึงที่ไหนครับในภาคอีสานภูกระดึงครับภูกระดึงเนี่ยเขากำหนดมีการปิดเปิดเพื่อรักษาธรรมชาติด้วยนะครับเมื่อก่อนก็จะอาจจะเปิดแบบไปตรงไหนก็ได้ตลอดนะครับแต่ช่วงนี้เหมาะมากเพราะลมหนาวเข้ามาและเป็นการเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันแรกที่จะเปิดภูกระดึงยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมข้ามไปถึงปีหน้าแล้วหลังจาก31พฤษภาคมก็จะพักภูกระดึงครับนะครับเพื่อบูรณะธรรมชาติคงไว้ซึ่งธรรมชาติให้สวยงามแล้วก็กลับไปเที่ยวกันใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดเพื่อรักษาธรรมชาติด้วยและช่วงนี้แหละครับชาวภูเก็ตหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ภาคใต้แล้วไม่เคยไปขึ้นเผาไปขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับชอบแบบว่าผจญภัยนิดๆเหนื่อยหน่อยๆได้ออกกำลังหน่อยนะครับผจญภัยแบบเห็นธรรมชาติที่สวยงามบนเทือกเขาที่สวยงามอย่างภูกระดึงเขามีผืนป่าภูเขาวิวธรรมชาติสวยๆนะครับที่นี่เลยนะครับคุณฟังครับที่ภูกระดึงเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่ท้าทายสำหรับคนที่ค่อนข้างจะชอบแบบแอดเวนเจอร์และไปเจอเสน่ห์ของภูกระดึงในปีนี้นะครับจนทะลุไปถึงปีหน้าปี2570ในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปสูดอากาศแล้วก็สัมผัสลมหนาวอากาศบริสุทธิ์มากนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีโปรแกรมนะครับอยากจะลองไปปีนเขาภูกระดึงภูกระดึงเชิญครับพรุ่งนี้เริ่มเปิดภูกระดึงจนถึง31พฤษภาคมให้สัมผัสดินแดนแห่งสวรรค์แห่งที่ราบสูงภูกระดึงครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around

0: 5
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเบรกนี้ผมส่งท้ายด้วยเรื่องราวของลิซ่าที่เป็นดราม่าอย่างไม่น่าจะเป็นแล้วก็ก่อนที่จะถึงเรื่องนี้ไปตรงนี้ก่อนครับร้าน I am Premium ทิ้งช่วงจากนี้ไปจะกินเจอีกประมาณอ่ะตีไปเลย10วันเพราะว่าจะเริ่มกันวันที่10ตุลาคมกินเจนะครับและตอนนี้ร้าน I am Premium จัดโปรโมชั่นเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงลูกค้าทุกคนครับทั้งราคาขายส่งแล้วก็ราคาปลีกนะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดต้องการเอาเสื้อนะครับไปขายทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะครับเรามีราคาเริ่มต้นถูกมากครับเสื้อยืดสีขาวสวยๆ75บาทแถมยังฟรีทั้งค่าสกรีนแล้วก็ค่าออกแบบมีแบบให้เลือกแบบจุใจนะครับและที่เจ๋งมากคือเขามีเสื้อพิมพ์ลายเป็นเสื้อผ้าไมโครสปอตคือพิมพ์สีได้ไม่จำกัดมีบริการทั้งเสื้อคอปกแล้วก็คอจีนไม่มีค่าบล็อกแล้วก็ออกแบบให้ฟรีให้เลือกมากมายด้วยรวมถึงอันนี้เจ๋งมากเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าครับ200บาทเท่านั้นเริ่มต้นนะครับคือสวยงามด้วยลวดลายเทพเจ้าครับมีบริการไซส์ใหญ่ถึง 4XL จุใจนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีแบบให้เลือกมากกว่า40แบบลายเทพเจ้าต่างๆอีกมากมายเสื้อกุยเฮงปีนี้มีความพิเศษคือจะมีลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP คือพิมพ์เต็มทั้งตัวด้วยลาย OVP มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าและอื่นๆอีกมากมายตรงไปได้เลยที่ร้าน AM Premium ครับนะฮะโปรโมชั่นช่วงนี้จนถึงวันที่10ตุลาคมนี้เท่านั้นที่ตั้งของ AM Premium ก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดเกษตรนี่เองนะครับในตัวเมืองสังเกตง่ายคือตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลครับโทรศัพท์062-974-1979นะครับและมาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของลิซ่าที่ไม่น่าจะเป็นดราม่าดันมาเป็นดราม่าเพราะนี่คือ Thailand Only ครับ
0: 905 FM
1: เพราะนี่คือประเทศไทยคุณผู้ฟังครับบรรดาพวกอยู่หน้าแป้นมือถือก็ดีหน้าแป้นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ดีครับเก่งเสมอครับเวลาอยู่บนแป้นเหล่านี้นะครับเขามักจะเก่งเสมอคือลิซ่าเนี่ยอยู่ๆก็โดนดราม่ามีชาวเน็ตมันเน็บลิซ่าเยอะมากบอกโอ้โหลิซ่าอะไรเนี่ยประเทศไทยน้ำท่วมจะตายอยู่แล้วแค่ได้รับรางวัล Best Pop จาก MTV โอ้โหยิ้มมีความสุขยิ้มไม่หุบคุณไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาน้ำท่วมเขาเศร้ากันทั้งประเทศอันนี้คือชาวเน็ตไปแซะลิซ่านะครับผมถามหน่อยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลิซ่าครับมันเกี่ยวอะไรกันครับคนไทยว่างจัดตั้งแต่เน่ละเน่ก็โดนบึ้งลงมาจากสนามบินแล้วหน้าไม่ยิ้มหน้าบึ้งก็หาว่าเน่พอได้แชมป์แล้วเปลี่ยนไปอีกโอ้โหไปกันใหญ่ฮะบรรดาพวกเกรียนคีย์บอร์ดนะฮะเซียนคีย์บอร์ดและเกรียนคีย์บอร์ดเก่งกันจริงครับเวลาอยู่ตรงนั้นนะฮะโดนฟ้องกันไปเยอะแล้วนะครับลิซ่าก็โดนคือเอาตรงๆนะฮะนี่มัน Thailand Only ไงฮะคือโอดราม่าหนักมากลิซ่าคุณไม่มีจิตสำนึกเลยน้ำท่วมคุณไม่เศร้าคุณยิ้มร่ารับรางวัล K-POP อะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่Best Pop นะครับไม่ใช่ K-POP อันนี้คือรางวัลสูงสุดของบรรดาศิลปินที่มีทั้ง Taylor Swift Ariana Grande นะครับมาร่วมชิงแต่ลิซ่าชนะนะครับคนก็ดันไปดังคือไปดราม่าโน่นนี้นั่นว่าลิซ่าไม่มีจิตใต้สำนึกของความเป็นไทยโอ้ตลกมากครับเรื่องนี้นะสิ่งที่ลิซ่าทำเพื่อชื่อเสียงประเทศไทยที่เธอทำนั้นเนี่ยคือมันมหาศาลครับสำหรับการที่ทำให้เราทำให้ต่างประเทศเขารู้จักเรามากขึ้นการท่องเที่ยวจะดีนะครับซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงส่วนอื่นๆอีกนี่คือการทำหน้าที่ของการเป็นคนบันเทิงซึ่งมันไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่บรรดาเซียนบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเขาก็ยังคงเก่งเมื่อเขาอยู่ตรงนั้นสักวันหนึ่งนะครับไอ้พวกที่เก่งๆอยู่ตรงคีย์บอร์ดหรือว่าหน้าแป้นโทรศัพท์เนี่ยสักวันหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเองขอให้เก่งตรงนั้นต่อไปแล้วกันส่วนลิซ่าทำหน้าที่สื่อประเทศไทยในฐานะของคนบันเทิงที่สู่จุดสูงสุดร้อยปีจะมีคนแบบนี้หนึ่งคนในวงการบันเทิงไทยที่ไปถึงจุดนี้และน้องเน่กำลังตามไปครับเบรกหน้ากับมาอีกหนึ่งเบรกกับพี่เชษฐ์ครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์เดอะวิลล่าออร่าคลินิกยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อฮอนด้ายามาฮ่าแลมเบรตต้าทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคส์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมานาเช่นเดิมค่ะตามสัญญานะคะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมาเรียนรู้ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามจะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้มะนาวมีมาเล่าเพียบเลยค่ะประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพิธีที่เชื่อมโยงกับการขอพรเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รวมถึงการขอฝนให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามนั่นเองค่ะการเผาข้าวหลามถือเป็นการทำบุญร่วมกันของชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีในกิจกรรมที่สำคัญโดยการเผาข้าวหลามชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมกระบอกไม้ไผ่ใส่ข้าวเหนียวกะทิและนำไปเผาบนกองไฟใหญ่บริเวณพื้นที่จัดงานนอกจากนี้ยังมีการทำบุญตักบาตรโดยผู้เข้าร่วมงานจะตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าบางพื้นที่อาจจะมีการถวายข้าวหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีขบวนแห่การละเล่นพื้นบ้านโดยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเช่นการรำพื้นบ้านการร้องเพลงท้องถิ่นมีกิจกรรมบันเทิงมากมายจัดตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและการแสดงดนตรีในช่วงเย็นสถานที่จัดงานนะคะก็จะจัดบริเวณเขาหินซ้อนหรือพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามค่ะมักจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีเวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของจังหวัดฉะเชิงเทราดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั่นเองค่ะดีและทะแลนคราวหน้ามันอาจจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีวิถีชีวิตที่จังหวัดไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

านของลิปตานะครับคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เบรกสุดท้ายของวันพุธที่30กันยายนครับส่งท้ายวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับสาวสวยยังไม่ถึงคิวครับไปกรีดโชคก่อนครับ I've got you

0: เป๊กผลิตโชคนะคุณผู้ฟังครับ I've got you เรารู้ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของเป๊กผลิตโชคนี่จัดไปยังนะครับเพราะว่าเขาเจอวิกฤตเรื่องเราทราบกันดีอยู่นะครับ 5SM Music
1: by the Sea Delight 905 FM
0: คุณฟังครับเบรกนี้ครับแน่นอนฮะนี่คือกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับคนที่ขับรถวันนี้ครับโอ้โหหรือเชื่อมากครับที่มีโปรตัวนี้ออกมานะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยครับคุณฟังครับไม่ถึงพันครับหลักร้อยแถมยังผ่อนได้ด้วยคิดดูซะประกันรถหลักร้อยแล้วก็ยังผ่อนได้ด้วยสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจทุกเส้นทางที่คุณเดินทางไปช่วยเหลือบนท้องถนนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรถจะชนจะรถจะเสียยางแบนอะไรก็ตามแต่อุ่นใจทุกเส้นทางเมื่อคุณขับไปเพราะว่ากรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟดูแลแบบครอบคลุมนะครับฟังแล้วน่าตกใจแต่นี่คือเรื่องจริงครับตรงไปที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟสาขาภูเก็ตครับอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่นะฮะโทรศัพท์076-361-400กด1นะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าขับรถยนต์ด้วยแล้วเงินในกระเป๋ามันไม่ค่อยจะพอสักเท่าไหร่แล้วประกันรถยนต์นี่มันสำคัญมากนี่คือทางออกที่ดีที่สุดของคนขับรถยนต์ครับนี่คือกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะฮะมาแล้วครับผู้หญิงคนนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อครู่นี้ครับจีซูสาวสวยแห่งแบล็คพิงค์นะครับที่นับวันนะครับฮอตแบบเงียบๆฮอตแบบไม่หวือหวาแต่ว่าฮอตแบบสวยงามสำหรับจีซูกับเพลงที่ต้องบอกไว้ว่างานชุดแรกของจีซูเนี่ยทุกคนครับอาจจะโด่งดังจากแค่เพลงเดียวและดูเหมือนว่าจะกระแสน้อยกว่าทุกๆคนในแบล็คพิงค์กับการทำงานเดี่ยวแต่ว่าชุดหลังชุดที่2เนี่ยจะมีเพลงฮิตมากกว่าชุดแรกที่มีเพลงเฉพาะ Flower เท่านั้นนี่คือ Your Love จาก Jisoo ครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับนักกีฬาที่หล่อที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือเขาหล่อจริงนะฮะเขาหล่อทั้งรูปร่างหน้าตาและหล่อทั้งผลงานคือโคตรหล่อเลยคุณผู้ฟังครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเอาชนะนะครับนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปได้แล้วก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์นะฮะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ที่วิวสามารถคว้ามาได้แล้วก็เป็นเหรียญทองที่12ของทัพนักกีฬาไทยนั่นคือแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒินะครับวิวกุลวุฒินะฮะวิทิตสารโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์คือสุดแล้วครับเราเคยมีนักเทนนิสอย่างพราดอนนะครับที่ถึงแม้จะไม่ถึงอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็ทำให้คนไทยมีความสุขในการดูเทนนิสมาแล้วครั้งนี้ทำให้คนไทยมีความสุขในการดูแบดมินตันบ้างนะฮะคือวิวกุลวุฒินี่บอกว่าเลยครับสุดมากครับในกีฬาแบดมินตันชายระดับโลกเพราะเขาคว้ามาามาดูประวัติของวิวว่าเขาคว้าอะไรบ้างหลังจากที่คว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมล่าสุดเมื่อวานนี้เขาได้แชมป์เยาวชนโลก3สมัยได้แชมป์โลกรองแชมป์โลก2สมัยเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแชมป์เอเชียเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทอง4เกมรองแชมป์เวิลด์ทัวร์ไฟนอลนะครับแชมป์ WWF แล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกเหลืออย่างเดียวครับคือเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นเพียงเหรียญเดียวที่เชื่อว่าถ้าวิวกุลวุฒิสามารถรักษาฟอร์มแบบนี้ได้อีก2ปีข้างหน้าครับเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญที่ครบวงจรของแบดมินตันระดับโลกเชื่อว่าวิวทำได้แน่นอนและนี่คือเจ๋งสุดแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับส่วนใหญ่ที่1ของโลกจะเป็นอะไรที่เป็นฝ่ายหญิงเอาไปหมดเลยครับนานๆจะเห็นฝ่ายชายอย่างวิวกุลวุฒิช่วยกู้หน้าความเป็นชายขึ้นมาได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง1ในชายที่ทำได้ในช่วงนี้ถ้าเกิดไล่ดูฮะหญิงเนี่ยกอล์ฟผู้หญิงก็เป็นที่1ของโลกมาแล้วนะครับแบดมินตันหญิงก็น้องอะไรนะน้องเทนนิสก็ทำได้แล้วนะครับฟุตบอลโลกหญิงก็ไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงก็ได้แชมป์เอเชียอะไรแบบเนี้ยนานๆจะมีฝ่ายชายให้ชื่นใจอย่างวิวกุลวุฒิตอนนี้เขาหล่อที่สุดครับเป็นนักกีฬาที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับยกให้เขาเลยครับ

0: 105FM
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ส่งท้ายวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับ30กันยายนพรุ่งนี้เราจะมาร่วมกันนับ1กันใหม่นะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ครับ1ถึง30 31นะครับหรือบางเดือน27 28ก็ตามแต่พรุ่งนี้1ตุลาคมนับ1กันใหม่เที่ยงถึงบ่าย3กับพิเชษฐ์วันนี้ขอบคุณปิดท้ายพร้อมกับ Car Forecast พร้อมใช้นะครับทุกปัญหาการเงินครับในช่วงสั้นๆหรือว่ายาวๆก็ตามแต่เพราะว่าที่นี่ Car Forecast พร้อมใช้เขาให้คุณทำไฟแนนซ์เพียงแค่คุณมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% ครับอนุมัติรู้เรื่องภายใน1ชั่วโมงสมมุติเอาเงินไปแล้วไม่ใช้ไม่คิดดอกครับนะครับแถมยังลดต้นลดดอกแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วต้องการเอาเงินมาโปะก็จะลดดอกเบี้ยลงไปอีกนะครับCar Forecast พร้อมใช้รอคุณอยู่ครับสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นะฮะพรุ่งนี้มานับ1กันใหม่ครับเดือนตุลาคมนะฮะวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเที่ยงถึงบ่าย3กับพี่เชษสักครู่พบกับ DJ Bogie วันนี้ไปก่อนนะฮะส่งท้ายด้วยงานของ Miley Cyrus ในงานใหม่ล่าสุดของเธอ End of the World สวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
5: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: เคยสังเกตไหมทำไมรอบตัวเรามีแต่คนเอาเปรียบที่ทำงานก็โดนโยนงานเพื่อนก็นึกถึงเราแค่ตอนเดือดร้อนแม้แต่คนใกล้ตัวบางทียังทำเหมือนเราไม่มีค่าในทางธรรมมีคำอธิบาย2ชั้นชั้นแรกคนที่ผ่านเข้ามาคือกระจกสะท้อนกรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ชั้นที่2ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราทุกข์อาจไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะใจเรายึดว่าเขาต้องดีกับเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทนคนเอาเปรียบแต่สอนให้ให้อภัยเพื่อปลดหนี้กรรมแล้วถอยห่างอย่างมีสติเมตตาเขาได้โดยไม่ต้องให้เขาทำร้ายเราซ้ำเมื่อใจเราเลิกยึดคนเห็นแก่ตัวจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเองเพราะกรรมเก่าถูกชำระและกรรมใหม่เราไม่สร้างเพิ่ม
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ณภชาคลินิกค่ะ

0: www.studiolinemediawan.com 905อารมณ์ดี
1: ดีไลท์905 FM

ไม่คิดถึงเท่าไหร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นครับนอนนี่นะฮะรวมไปถึง When Silence Say Goodbye 3เพลงนะครับในช่วงแรกนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผม905รวมดีครับกับโบกี้วันนี้30กันยายนนะครับวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมเดือนแห่งประเพณีประจำของจังหวัดภูเก็ตสืบเนื่องมาสืบทอดกันมา100กว่าปี200ปีแล้วสิไม่ใช่100ปี200ปีแล้วแหละนะฮะปีที่แล้วครบ200ใช่ไหมครับมาสืบสานกันต่อไปอีกไม่รู้จบนะฮะเราก็เป็นไม่ว่าจะเป็นคนภูเก็ตโดยพื้นเพชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นไม่ได้มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันสืบสานประเพณีแบบนี้ดีๆกันต่อไปได้นะครับผมประเพณีจะอยู่ได้ก็คือมีคนสืบสานมีคนสานต่อนะครับโดยที่ไม่ไปดัดแปลงจนเสียความเป็นรากเหง้าของประเพณีนั้นๆออกไปเนี่ยเขาเรียกกันว่าสืบทอดแบบนี้905รมดีครับบรรยากาศฝนตกแบบนี้และ LINE ID ของเรา905 FM กันด้วยนะครับคุณฟังมีเพลงไหนที่อยากฟังแล้วก็ส่งมาทักทายแจ้งผลการรับฟังกันได้นะครับพื้นที่ไหนฝนตกฝนไม่ตกนี่จะไปเล่นไปนะเมื่อตอนเที่ยงๆนะในเมืองนี่ตกยังหนักเลยนะแต่พอเช็คไปโซนแถวๆกมลานี่ตอนนั้นแดดเปรี้ยงอยู่ภูเก็ตที่เดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือตกไม่ใช่ตกปล่อยๆนะตกเอาเรื่องเอาราวตกฟ้ามืดตกเอาหนักๆเลยทีเดียวนะครับตกเอาคิดว่าน่าจะทุกพื้นที่ที่ไหนได้ตกบ้างไม่ตกบ้างตกหยุดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดพอได้ใส่เสื้อฝนพอได้ถอดแล้วก็ใส่แล้วก็ถอดอยู่เนี่ยนะครับ

ขอบคุณกันด้วยกับมีโลโก้นะครับคุ้มครบจบในที่เดียวครับมีโลโก้นี่เขาเป็นผู้ผลิตนะงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายนะครับก็มีให้เลือกกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนต่างๆนะครับจะเป็นองค์กรร้านค้าที่ไหนนะครับอยากจะสั่งนะมาติดต่อกันได้สอบถามเพิ่มเติมก็ได้ไม่มีแบบเขามีบริการออกแบบให้ด้วยนะครับจะส่งได้ทุกประเทศแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณผู้ฟังครับที่นี่เลยคุ้มครบจบที่เดียวนะอยู่กันมานานแล้วล่ะกับภูเก็ตเนี่ยนะครับแยกบางเหนียวถนนภูเก็ตครับ0966379000 @ มีโลโก้ Facebook มีโลโก้ครับ

0: เฟลโลกับบลูมนะครับขอบคุณในช่วงนี้กันด้วยนะครับกับลัชวูดคลินิกครับคุณผู้ฟังที่ดูมีใบหน้าดูเหนื่อยๆนะฮะคำว่าใบหน้าดูเหนื่อยนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปทำอะไรมานะครับแต่หน้าดูล้าดูเหนื่อยตลอดนะดูเหมือนคนอดนอนหน้าโทรมตลอดนะครับเราก็นั่งนึกว่าทำไมเราดูโทรมขนาดนี้เนี่ยพักผ่อนก็นอนนะก็ได้นอนนะครับบางทีมันไม่ใช่ปัจจัยมันไม่ได้เป็นแค่นั้นอย่างเดียวบางคนเนี่ยโอ้ยพักผ่อนเต็มที่แต่ว่าหน้าตามันดูโทรมดูล้าเพราะอะไรฮะอายุมากขึ้นไงครับนะใต้ตาโหนกแก้มไขมันบริเวณนี้มันลดลงเนี่ยใต้ตามันจะดูเป็นร่องทำให้ใบหน้านั้นดูอ่อนล้าได้นะครับที่ลัชวูดคลินิกการปรับสมดุลบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเติมเพียงแค่จุดเดียวแต่เขาจะวิเคราะห์โครงสร้างของแก้มใต้ตาแล้วก็เอ็นพยุงผิวเพื่อช่วยพยุงผิวให้ดูสดใสขึ้นโดยยังคงความเป็นธรรมชาติของใบหน้าดูแลโดยหมอเชนครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างใบหน้าที่ลัชวูดคลินิกปรึกษาก็ได้เลย0934719888นะครับรวมไปถึงครับลาจีฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตจัดหนักจัดเต็มวันนี้ครับพุธที่30กันยายนนี้คุณจะได้พบกับฟรีคอนเสิร์ตวงพัทลุงครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก็มียาวต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีกันเลยนะฮะก็คอยติดตามข่าวสารจากทางลาจีนะครับมาร่วมฉลองด้วยกันนะฮะเกตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำครับปักหมุดไว้นะฮะเขาเปิดทุกวันเลยครับเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาดนตรีสดทุกคืนแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมีสินค้าหลากหลายทั้งโซนอาหารสินค้าแฟชั่นมือ1มือ2สินค้าราคาย่อมเยาว์นะที่มีไม่แพงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แวะมากันนะครับลาจีอยู่คู่ชาวภูเก็ตครบ10ปีแล้วมีเรื่องราวดีมาฝากคุณกันอย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ภกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphacha_clinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
11: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต 090-399-9894 นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs

0: กันยายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: คอคอดกระภูเขาหญ้ากายอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองสวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์ยังพบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะเปิดประเด็นมาด้วยคำขวัญของจังหวัดระนองนอกจากของดีของขึ้นชื่อที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่มะนาวภูมิใจนำเสนอค่ะนั่นคือดอกโกมาชุมดอกไม้ประจำเมืองจังหวัดระนองนั่นเองค่ะดอกโกมาชุมเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองเป็นกล้วยไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ทั่วไปดอกโกมาชุมมีที่มาจากชาวอังกฤษที่เข้ามาทำเหมืองแร่กับบริษัทในตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองได้ตัดดอกเอื้องเงินหลวงซึ่งพบในป่าแถบนั้นมาแขวนประดับไว้บริเวณบ้านโดยเรียกว่าฟอร์มาซ่อมคาดว่าคงเป็นการเรียกชื่อตามชนิดของกล้วยไม้นี้นอกจากนั้นชาวไทยในพื้นที่ก็ได้เรียกเพี้ยนๆต่อกันมาจนกลายเป็นโกมาชุมในที่สุดค่ะลักษณะทั่วไปของดอกกล้วยไม้ประเภทนี้นะคะเป็นดอกกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยลำต้นเจริญทางด้านข้างมีลำลูกกล้วยตั้งตรงกลมค่อนข้างอ้วนความยาวประมาณ 30-50 ซมที่กับใบมีขนสีดำลักษณะใบรูปไข่ยาวรีประมาณ 10-15 ซมปลายใบมี2แฉกไม่เท่ากันออกดอกที่ยอดช่อดอกสั้นช่อ1มี 3-5 ดอกกลีบดอกมีสีขาวปากสีเหลืองส้มโคนปากสอบปลายปากเว้ามีสันนูน2สันจากโคนออกมาถึงกลางปากขนาดดอกโตประมาณ10เซนติเมตรมีกลิ่นหอมอ่อนๆออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมค่ะหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับดอกโกมาชุมดอกไม้ประจำจังหวัดระนองกันไปแล้วครั้งหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปชมการแข่งเรือในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือที่อำเภอกระบุรีกันค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามดีไลท์ไทยแลนด์ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

ตีแต่ปากนะฮะจำออริจินอลก็ได้ไหมฮะ Big Ass นั่นเองเธอไม่ต้องโทษเขาครับเอจรากรแล้วก็อุสาสางห้องสี่มุมซ้ายเจนนิเฟอร์คิมนะครับขอบคุณกันด้วยในช่วงนี้กับโกโฮเซลครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะฮะถึงวันนี้ครับยังคงมีเวลาทันกันอยู่กับโกสติ๊กเกอร์นะแปะอะไรก็ได้ลดนะคุณไปที่โกโฮเซลเนี่ยคุณเล็งสินค้าชนิดไหนอันไหนเอาไว้เนี่ยคุณไปแลกสติ๊กเกอร์มาแล้วก็เอาไปแปะนะคุณเลือกสินค้าได้เองเลยเอาไปแปะครับเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแปะเองคุ้มเองจากโกโฮเซลเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารลูกค้าทั่วไปเนี่ยได้มาสร้างประสบการณ์การช็อปแบบใหม่กับแคมเปญโกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ได้ลดนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ30กันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเขาจะเพิ่มแคมเปญขยายเวลานี้หรือเปล่านะครับ Facebook โกโฮเซลแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ

0: แสงแรกครับผมก่อนหน้านั้นครับวันเดอร์ริงจากแบมแบมแล้วก็พบรักจากอิงวรันธรกันด้วยสวัสดีทักทายกูเบงนะครับผมคุณศิวพัฒน์ครับอยากฟังเพลงของพี่บอยโกเซียพงนะฮะอยากฟังเข้าใจแล้วว่าอยากฟังนี่ไงคือเราแกย้ำมานะอยากฟังโอเคจะจัดให้นะครับพูดถึงกูเบงนิดนึงแกเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาบาสเมื่อก่อนในทีมแกเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะหมดสติเนี่ย CPR เป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังถ้าเราทำ CPR เป็นนะแล้วเราอยู่กับคนอื่นๆแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะแล้วก็ช่วยเขาได้นะครับเบื้องต้นนะแกก็ทำ CPR เพราะหมดสติจริงๆแล้วคำว่าหมดสติเนี่ยมันมีหลายแบบหลายอย่างด้วยกันนะมันต้องดูว่าหมดสติแล้วก็ต้องทำหรือไม่นะครับอันนี้คือเคสนี้เป็นเพื่อนแกก็รอดเก่งมากเลยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเขาเรียกว่าอะไรนะของในทีมแล้วก็ของผู้สอนด้วยนะได้ใช้จริงๆเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้เรียน CPR อย่ารอนะครับเราควรจะทำ CPR กันเป็นแล้วก็ต้องขยันฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับซ้อมกับใครไม่ต้องรอให้เกิดเหตุลองวางมือหัดวางมือลองทำดูใช้สิการทำ CPR นี่ใช้แรงเยอะนะครับใช้พลังเยอะมากทำคนเดียวนี้เราก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันต้องสลับกันนะครับผมพยายามอย่างน้อยๆ1คนในบ้านนะครับ1คน2คนที่อยู่ในบ้านควรจะเป็นทำ CPR เป็นนะครับเอาละช่วงนี้ครับขอบคุณกันด้วยนะฮะกับS-Core นะครับสำหรับที่นี่ถ้าคุณอยากได้ถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อ S-Core ก็ได้นะครับเขามีนวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้นะครับแถมยังช่วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยนะครับเบอร์นี้เลย0765286122เขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตนะครับนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ดีไลท์905 FM Music by The Sea
0: สวัสดีพี่ศิลากันด้วยนะครับเป็นเสียงร้องของคุณเศรษฐานะฮะเป็นเพลงของพี่บอยเขานั่นแหละไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนี้บอกว่าพอดีกูเบงเขาไม่ได้บอกว่าอยากฟังเสียงร้องของใคร

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจ

0: be back.
1: We will be back.
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
9: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
6: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
10: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
6: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
11: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
12: 5678 up and up and up
13: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
14: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
13: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
14: และใกล้และใกล้
13: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
16: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
17: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดว่าปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้ไขตามเหตุปัจจัยนั้นไปว่าเราถ้าผิดจริงก็แก้ไขกันไปถ้าเราดีจริงก็แค่วางใจเฉยๆไว
0: ้ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
20: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

จนนิเฟอร์คิมครับกับเมื่อถูกค้นพบก่อนนั้นคำตอบครับและนี้ดิจัสตินบีเบอร์ขอบคุณด้วยนะครับกับ The Villa Aura Clinic ครับสำหรับที่นี่นะฮะมีปัญหาเรื่องของรูปหน้ามาปรึกษาคุณหมอต้นอ้อกันได้เลยแค่ยกให้ถูกจุดเปลี่ยนลุคของคุณได้แน่นอนกับโปรแกรมอัลตราพรามครับทำครั้งเดียวยกทั้งปีคมยกชัดกรอบหน้าชัดที่นี่ตัวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องยกกระชับนะครับแต่มันคือการดีไซน์การรีดีไซน์ความอ่อนเยาว์พร้อมกับคืนลุคผิวที่สดใสดูเป็นธรรมชาติครับคุณเหมาะกับคนที่เริ่มเจอปัญหาผิวหย่อนคล้อยนะครับกรอบหน้าไม่ชัดผิวดูไม่กระชับคุณภาพผิวเริ่มเสื่อมตามวัยปลดล็อกลุคใหม่ๆเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตต้องที่นี่ The Villa Aura Clinic ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับคุณหมอต้นอ้อนะฮะ0766462 46คลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปปรึกษาฟรีครับ

0: ซิกเกิลจากเจ้านายนะครับนี่คือทริปพินใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยมารักทำไมตอนนี้ The Toys ครับผมอลิซาเบธเทเลอร์จาก Taylor Swift นะครับช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับที่นี่เขาให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับแล้วก็มีฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮนะฮะสั่งทำแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับดูแลในเรื่องของกระจกรถยนต์แบบครบวงจรแบบนี้นะครับร้านอาณาจักรกระจกโค้งอยู่โซนสปัมนี่เอง0762391116นะครับขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาประกันรถยนต์นะครับที่ช่วยเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนี่แนะนำกันเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถนะครับเซฟๆกันหลักร้อยผ่อนสบายๆนะฮะจะจ่ายสดจ่ายผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งหมดนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนนะไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจได้ทุกเส้นทางนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้สำนักงานใหญ่อยู่ที่ใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่นะครับ076สาขาภูเก็ตนะอยู่ใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่076-361-400กด1ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามด้วยเดี๋ยวส่งท้ายคุณอีกสักหนึ่งเพลงละกันนะครับเพลงของพี่เจเจตรินมาฝากคุณกันคือกองไว้นะฮะกองไว้นั้นแหละเดี๋ยวไปเก็บเองเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L Lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
7: ลับบ้านทีไรเหนื่อยกว่าตอนอยู่ที่ทำงานบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามรบเรื่องเล็กแค่ลืมปิดไฟก็บานปลายเป็นสงครามสามวันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีท่านว่าบ้านจะเย็นหรือร้อนไม่ได้อยู่ที่คนทั้งบ้านแต่อยู่ที่คนเดียวที่ยอมเย็นก่อนเหมือนไฟกำลังลุกถ้ามีคนหนึ่งหยุดเติมฟืนไฟก็เริ่มมอดแล้วปัญหาคือทุกคนกลัวว่าเย็นก่อนคือแพ้ทั้งที่จริงคนที่หยุดก่อนคือคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านวิธีฝึกง่ายมากเขาขึ้นเสียงเราลดเสียงเขาพูดคำที่10เราหยุดที่คำที่3และความเย็นของเราจะค่อยๆลามไปติดคนอื่นเหมือนที่ความร้อนเคยลามคืนนี้กลับบ้านลองเป็นคนที่หยุดเติมฟืนก่อนสักครั้งแล้วดูว่าบ้านจะเงียบลงแค่ไหน
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569บริมประสบภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัชรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำ ลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่ง

0: ต่างๆเหล่านี้นะและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
1: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข.เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1 ใน 9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23 หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระ

0: รุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Life FM
1: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Over the Sea วันนี้เราจะพาคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปกันที่ประเทศสวีเดนหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปโซนเหนือบนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรประมาณ 10.5 ล้านคนแบ่งการปกครองออกเป็น21เทศมณฑลโดยจะมีเมืองหลวงคือกรุงสต็อกโฮล์มนั่นเองนะคะทิศเหนือจะติดกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ทิศใต้ติดกับทะเลบอลติกทิศตะวันออกติดกับอ่าวบอสเนียและทิศตะวันตกจะติดกับประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ในทวีปยุโรปเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีประชากรที่เบาบางเว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะประกอบไปด้วยป่าไม้ภูเขาสูงและทะเลสาบโดยกว่า 88% ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือมากแต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นเนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกันสตรีมทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิลพระอาทิตย์ไม่ตกดินเลยนะคะในบางช่วงของฤดูร้อนและแทบไม่สามารถเห็นในฤดูหนาวสวีเดนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนเรื่องราวของประเทศสวีเดนยังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
2: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
3: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
2: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: พกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: Delight 905 FM Music by the Sea

0: We will be back.
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
10: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ทั่วไทย Delight Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
15: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมนาวเช่นเดิมค่ะ Memory ในโทรศัพท์ยังไม่เต็มกันใช่ไหมคะเพราะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ทุ่งดอกเบอร์บีน่าจุดชมวิวกังหันลมเขาค้อค่ะเวลาแห่งฤดูหนาวมาถึงแล้วนะคะหากจะให้นึกถึงจุดเช็คอินในช่วงนี้อันดับต้นๆของประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้นะคะด้านบนเขาคอก็ไม่เพียงแต่จะมีทะเลหมอกเท่านั้นหากยังมีทุ่งดอกไม้สวยๆอย่างทุ่งเวอร์บีน่าที่ตอนนี้กำลังบานสะพรั่งสวยงามนะบริเวณทุ่งกังหันลมเขาคอรอให้ทุกท่านมาชมมาเช็คอินค่ะทุ่งเวอร์บีน่าเขาคอตั้งอยู่บริเวณไร่สตรอเบอรี่ GB ติดกับทุ่งกังหันลมใครที่ยังไม่เคยมาแล้วมาเห็นที่นี่เข้าครั้งแรกจะต้องคิดว่าอยู่ต่างประเทศแน่ๆเลยค่ะเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นคือภาพของดอกเวอร์บีน่าสีม่วงออกดอกเรียงรายเป็นแนวยาวทั่วพื้นที่ท่ามกลางทัศนียภาพของภูเขาและสายหมอกล้อมรอบนับเป็นความฟินในช่วงหน้าหนาวที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสค่ะใครอยากได้รูปสวยๆดูท่าต้องทำกันบ้านมาเลยนะคะทั้งหน้าผมเสื้อผ้าให้พร้อมเลยค่ะที่เหลือก็แค่โพสท่าสวยๆคู่กับดอกเวอร์บีน่ากันได้เลยพิกัดนะคะตั้งอยู่ที่ทุ่งเวอร์บีน่าเขาค้อหมู่บ้านเพชรดำตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลาเช้า 7:00 นค่ะจนถึง 18:00 นของทุกวันค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขยับหมุดกันไปที่ไร่มณีสอนเขาใหญ่จะมีอะไรน่าสนใจอย่าพลาดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
14: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
13: ์คุณกำลังฟังดีไลค์ 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต
0: ่อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
14: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไรก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาว